0: ตปีอิตาเอกิโกปมาไคลอบิสมาตีสุไงตีปัญญาจะไหลดีกาโกทิตีอุลูดูลูสลบนางาญาดูดีญาสงาวงนานาใดจะไหลมาตีตุวนากาจะคุนาจักมาไกอปีกิตากตาพระกวะกันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกะดุอิสมิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากะมลีละวะมะนวะกันกาวะบีติกะบิสีลบีหปะกายดุดีอริ
1: Kami memberi bang kita mimpi yang hari bermacam lagu.